กาสเตดิอียามัลวาเรเปรโวรุมมาดปากรวาร์เวเยนาเนกูรุกาหรุมมาริล